0: Samui.online. Hello from Samui. Hello. Hello from Samui.
1: ผมชื่อโอ๊ตผมอยู่สมุยมาได้ประมาณ3ปีแล้วและปัจจุบันผมทำงานอยู่บริษัท AS
0: Welcome to Koh Samui.